Forward Extra. Music non-stop.

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักนึงแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบวายนี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: พราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให
1: ้ Absolute Health
2: ผิวหย่อนคล้อย
3: มาหาหมอซิน
2: แก้มห้อยหน้าบาน
3: มาหาหมอซินสิ
2: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
3: ให้หมอซินดูแลนะคะ
2: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช
4: Run Forward Extra

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่เฟซบุ๊ก KC Clinic
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับสภาความมั่นคงแห่งชาติหารือ3ประเด็นสำคัญชายแดนไทยกัมพูชาดันใช้อันครอสแทน MOU 2544แก้ปัญหาแรงงานและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความมั่นคงชายแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดาชี
1: ข้าตังข้าตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: พ่อรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่3ทับ2569ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปลัดกระทรวงกลาโหมและเลขาธิการสมช.เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ที่ประชุมสมช.ได้หารือใน3ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาประกอบด้วยประเด็นแรกเป็นการหารือแนวทางดำเนินการในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลโดยมีแนวคิดเปลี่ยนจากกรอบบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2544มาใช้หลักการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือ UNCLOS แทนเพื่อเป็นแนวทางในการเจรจาร่วมกันระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปส่วนประเด็นที่2ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องแรงงานกัมพูชาหลังจากก่อนหน้านี้มีข้อจำกัดไม่อนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยขณะที่ภาคเอกชนสะท้อนถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานในหลายภาคส่วนและประเด็นสุดท้ายเป็นการหารือแนวทางการแก้ปัญหาการส่งออกสินค้ารวมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความร่วมมือระหว่างประเทศปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับWorld Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม่
3: ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: มคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขา

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เฮ้ยคงหายไปไหนเนี่ยเอาอีกแล้วนะหลังตรงข้ามอ่ะลงจอกเต็มเลยลดแม่นเลย 50% จัดไปซื้อ1แถม3ไม่พอเว้ยเฮ้ยสิ้นเดือนกินฟรีไว
2: ้เฮ้ยเฮียบรรจงลดราคาดึงลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่เจ๊งหรอวะ
1: อุ้ยไม่เจ๊งหรอก
2: เฮียบรรจง
0: คิด
3: บรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งแตกต่างอย่างยั่งยืน
1: เฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
3: ทักมาปรึกษาฟรีที่ Facebook บรรจงคิดบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้าง

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยรัฐบาลไม่กังวลศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพรก.กู้ 400,000 ล้านบาทชี้ทุกมาตรการเพื่อรับมือวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานพร้อมเผยนโยบายควิกบิ๊กวินดัน GDP โตพร้อมเตรียมเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: างสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของฝ่ายค้านเพื่อวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลไม่มีความกังวลเนื่องจากทุกมาตรการที่ดำเนินการเป็นการเตรียมรับมือวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นแล้วโดยนางสุปจีระบุว่าก่อนหน้านี้มีการประเมินว่า GDP ไตรมาส4ของปีที่ผ่านมาอาจขยายตัวเพียงร้อยละ 0.3 แต่จากการผลักดันมาตรการต่างๆของรัฐบาลภายใต้แนวคิด Quick Big Win รวมถึงการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ส่งผลให้ GDP ปรับโตขึ้นร้อยละ 2.5 พร้อมชี้ว่าช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภาคการส่งออกของไทยขยายตัวในระดับสูงเป็นประวัติการณ์อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคมเริ่มได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแม้เศรษฐกิจยังสามารถประคองตัวได้แต่หากรัฐบาลหยุดดำเนินมาตรการช่วยเหลือก็อาจทำให้เศรษฐกิจกลับมาชะลอตัวได้อีกครั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าแนวทางการทำงานของกระทรวงพาณิชย์คือเร่งดำเนินมาตรการเชิงป้องกันก่อนเกิดปัญหาเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการเพราะหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการเยียวยาส่วนกระแสตอบรับโครงการไทยช่วยไทยถือว่าอยู่ในระดับที่ดีโดยกระทรวงพาณิชย์มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นจากวิกฤตราคาน้ำมันนอกจากนี้ในวันที่4มิถุนายน2569กระทรวงพาณิชย์เตรียมแจกคูปองส่วนลดมูลค่า100บาทสำหรับซื้อสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และสนับสนุนสินค้าชุมชนให้สามารถเติบโตเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังการหลอกลวงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่โดยย้ำว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นความเสี่ยงและภัยร้ายที่มักจู่โจมผู้ที่ต้องการรวยทางลัดพร้อมเผย8วิธีการล่อลวงที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองประกอบด้วยการใช้คนใกล้ชิดเป็นผู้ชักชวนแอบอ้างชื่อคนดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช้คำโฆษณาสวยหรูเสนอให้ลงทุนเงินเริ่มต้นน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติสร้างโปรไฟล์หรูหราจัดฉากอบรมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ให้ดูน่าเชื่อถือและใช้คำพูดกดดันให้รีบตัดสินใจหากพบพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแชร์ลูกโซ่พร้อมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อรีบโอนเงินหรือเข้าร่วมการลงทุนใดๆโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพขอให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยกันแจ้งเตือนคนรอบข้างหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพื่อร่วมสกัดการหลอกลวงและป้องกันความสูญเสียของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: Tree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ้ย

0: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: บางทีด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.00 น.วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับราคาน้ำมันโลกปรับลดลงเล็กน้อยหลังสหรัฐส่งสัญญาณเจรจาอิหร่านคืบหน้าแต่ตลาดยังจับตาปัญหาอุปทานผ่านช่องแคบฮอร์มุซและตัวเลขสต๊อกน้ำมันสหรัฐที่ลดลงมากกว่าที่คาดด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น850 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 71,150 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันโลกปรับลดลงเล็กน้อยในการซื้อขายวันนี้หลังตลาดจับตาความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าเลื่อนแผนโจมตีอิหร่านออกไปและเชื่อว่าสถานการณ์จะยุติได้โดยเร็วส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลงร้อยละ 0.3 อยู่ที่$98.88ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจากปัญหาการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งกระทบต่ออุปทานน้ำมันโลกกว่า 20% ขณะเดียวกันสหรัฐขยายเวลายกเว้นคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียเพื่อช่วยประเทศที่เสี่ยงขาดแคลนอุปทานด้านนักลงทุนจับตาตัวเลขสต๊อกน้ำมันของสหรัฐหลังข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าสำรองน้ำมันลดลงมากกว่าที่คาดกว่า9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น850 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ71,150 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพฤหัสบดีที่21 พฤษภาคม 2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ71,150 บาทขายออกบาทละ73,350 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ68,750.60 บาทขายออกบาทละ71,150 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น850 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างที่อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเส้นทางเดลโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: มัน forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ2 อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ3เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น4เอาของไม่จำเป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ5การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: แม่ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุน

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: มาที่ Facebook The Palm Garden หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: Now we Sampan Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

ผ่านไปกับ Bring Me In นะครับ Sam Fender และ Olivia Dean นะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของ Navi สัมพันธ์ Connect สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเจภัสวัตมาแล้วครับมาพร้อมกับเพลงในช่วงกลางวันมื้อกลางวันของคุณนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับข่าวที่จะฝากเตือนกันด้วยล่าสุดนะครับอย่างเมื่อวานนี้แล้วเนาะที่ฝนตกหนักนะฮะในหลายพื้นที่นะครับสธนช.เขาเตือนเลยอมก๋อยครับเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะฮะ 20-22 พฤษภาคมครับก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยเขาบอกว่าเนื่องจากความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเมาะตะมะนะครับประเทศเมียนมาครับมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับพื้นที่เฝ้าระวังก็คือจังหวัดเชียงใหม่อำเภออมก๋อยด้วยขอให้ประชาชนนะครับเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเสี่ยงเป็นประจำระวังเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มให้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะฟังเพลงกันต่อครับงานจากเลนก้าและนี่คือ Nothing Here But Love ที่มัน Forward Extra ครับ

0: เดี๋ยวเย็นนี้นะครับ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งกลับมาเจอกันใหม่กับเจพัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88นะครับทั้งกลางวันและทั้งเย็นนะครับดูแลเพลงให้คุณที่นี่ช่วงหน้าส่งเพลงต่อนะครับเกลกับ A B Z D E F U และมีสวิมนะครับจาก B T S ด้วยนิวเรลิเจียนนะครับจาก B B Rexha คลิกฟังออนไลน์ได้นะครับ live.manforwardextra.com นะครับ
1: Now we support connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ FacebookKC Clinic
1: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
2: ต้องมาที่

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมาย ติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงวิศวกรรม

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: การต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สอรฟสัตหีบยกระดับมาตรฐานบริการและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสักครู่เรามาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: ยาครีมสมุนไพรตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้น
2: กองทัพเรือตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สอรฟสัตหีบยกระดับมาตรฐานบริการและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวครับ
8: พลเรือตีเอกยุวนางกูลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหรือผบ.สอรฟให้การต้อนรับพลเรือเอกธัญกรเสนาลักษ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวกองทัพเรือและคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินผลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของสอรฟณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงประเมินมาตรฐานการให้บริการความพร้อมด้านความปลอดภัยและศักยภาพในการรองรับกำลังพลครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของกองทัพเรือนอกจากนี้พลเรือเอกธัญกรและคณะผู้ตรวจเยี่ยมยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อรวมกันยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวของกองทัพเรือให้มีมาตรฐานทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พร้อมกันนี้คณะยังได้ลงพื้นที่สำรวจจุดท่องเที่ยวสำคัญในความรับผิดชอบของสอรฟได้แก่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสวนป่าชายเลนศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลและหาดเทียนทะเลเพื่อประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของกองทัพเรือด้วยสอรฟพร้อมนำข้อเสนอแนะจากคณะประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสนับสนุนการท่องเที่ยวของกองทัพเรือให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปอารีรัตน์มุสิริรายงาน
2: ต่อกันที่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเผยความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีการระบาดในดีอาร์คองโกและยูกันดาในระดับสูงก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยภายหลังการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในระดับสูงก็ตามนอกจากนี้นายแพทย์ทีโดรสกล่าวเพิ่มเติมว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกถือเป็นการระบาดครั้งที่17ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย139รายและผู้ป่วยที่คาดว่าติดเชื้อประมาณ600รายโดยตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเชื้อไวรัสอีโบลามีระยะการฟักตัวที่ยาวนานก่อนที่จะมีการตรวจพบการระบาดปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: โปรแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ M-Flow เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ M-Flow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Extra Smart Money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอ็นกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: Klik mig till Facebook. The Bomb Garden.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

music.

0: antakin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงดีสุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร053-248-248กด5แล้วมาป้ากันนะเจ้า
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับครม.เห็นชอบขึ้นค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มอีก4สาขาทั้งช่างเชื่อมช่างโซลาร์เซลล์และช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสูงสุด650 บาทต่อวันมีผลหลังประกาศราชกิจจานุเบกษา90 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมากรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนทรงสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเคยกำหนดไว้แล้ว141สาขาตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569เพื่อให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มหลักประกันรายได้รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศโดยเห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มอีก4สาขาสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับประกอบด้วย1สาขาช่างเชื่อมฟลักคออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันระดับ2 650บาทต่อวัน2สาขาช่างเชื่อมมิกอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันระดับ2 650บาทต่อวัน3สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือออฟกริดซิสเต็มอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 560บาทและ4สาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 630บาทต่อวันทั้งนี้ให้มีผลบังคับ90วันนับจากวันที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปต่อกันที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัล Thailand Postmart ดันสินค้า SME และโอทอปไทยสู่ตลาดโลกนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพขององค์กรด้านโลจิสติกและแพลตฟอร์มดิจิทัลสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยเร่งบริการจัดการต้นทุนโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและผันผวนของราคาน้ำมันผสมประสานกับการเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายภาคการขนส่งและประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกของประเทศปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมประมงศาสตร์กองทัพเรือครับโดยทะเลกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:03 นที่ระดับ2เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 17:00 นที่ระดับ31เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:35 นที่ระดับ3เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 21:04 นที่ระดับ1เมตร36เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงศักดาวจางวังกรโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงศักดาวจางวังกร

해주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시력

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสกัดบัญชีม้านิติบุคคลเชื่อมข้อมูลรัฐบัตรสวัสดิการหวั่นแอบอ้างเป็นโนมินียกระดับความโปร่งใสป้องกันทุจริตสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจประเทศขณะที่รัฐบาลเดินหน้าอีสปอร์ตเข้าสถานศึกษาทั่วประเทศเริ่มผ่านชมรมทูบีนัมเบอร์วันหวังพัฒนาเยาวชนไทยสู่ทุนมนุษย์ดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจัง

0: าชี
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสกัดบัญชีม้านิติบุคคลเชื่อมข้อมูลรัฐบัตรสวัสดิการวัดแอบอ้างเป็นโนมินียกระดับความโปร่งใสป้องกันทุจริตสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจประเทศ
2: นางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นบัญชีม้านิติบุคคลและการป้องกันการใช้โนมินีโดยได้บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐและข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและปิดช่องโหว่ทางธุรกิจที่ไม่โปร่งใสโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกว่า320หน่วยงานและนำข้อมูลบัญชีม้ากว่า 98,000 รายชื่อมาตรวจสอบย้อนหลังกับฐานข้อมูลนิติบุคคลกว่า 980,000 รายพบว่าในช่วงการตรวจสอบล่าสุดการจดทะเบียนบริษัทที่เข้าข่ายเป็นบัญชีม้าลดลงอย่างมากจากเดิม578รายเหลือเพียง10รายนางสุปฏีระบุว่ามาตรการดังกล่าวยังครอบคลุมการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญเช่นข้อมูลภาษีประวัติอาชญากรรมและข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อใช้คัดกรองการจดทะเบียนนิติบุคคลรวมถึงป้องกันการแอบอ้างผู้มีรายได้น้อยเป็นนอมินีด้วยทั้งนี้นางสุปฏีย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของระบบนิติบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศพรพรหมนิรพงศ์รายงาน
1: ขณะที่รัฐบาลดันอีสปอร์ตเข้าสถานศึกษาทั่วประเทศเริ่มผ่านชมรมทูบีนัมเบอร์วันหวังพัฒนาเยาวชนไทยสู่ทุนมนุษย์ดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเดินหน้ายกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่โลกอนาคตด้วยการผลักดันอีสปอร์ตเข้าสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมทุนมนุษย์ดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ต่อการศึกษาไทยที่เชื่อมโยงทักษะดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจในอนาคตเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยในระยะแรกจะนำอีสปอร์ตเข้าสู่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันในโรงเรียนทั่วประเทศก่อนเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้ฝึกฝนใน4ด้านหลักได้แก่ทักษะด้านเทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการตนเองซึ่งรัฐบาลไม่ได้มองอีสปอร์ตในมิติของความบันเทิงเท่านั้นแต่มองเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจและสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเยาวชนไทยได้พร้อมเชื่อมั่นว่าเด็กไทยทุกคนมีศักยภาพขอเพียงเปิดเวทีเปิดโอกาสและเปิดเครื่องมือที่เหมาะสมเด็กไทยก็พร้อมแข่งขันได้ในทุกสนามของโลกปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
3: ทูคอร์ปอเรชั่นแจ้งเตือนระวังถูกหลอกการชวนรับจ้างเปิดซิมการ์ดขอประชาชนอย่าหลงเชื่อคำเชิญชวนโดยเด็ดขาดเพราะอาจสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าข่ายผิดกฎหมายได้โดยผู้ว่าจ้างเสี่ยงจำคุกสูงสุด5ปีและปรับ 500,000 บาทส่วนผู้รับจ้างเสี่ยงจำคุกสูงสุด3ปีและปรับ 300,000 บาททั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ครับเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุมง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Birch Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ศาลาล้างด้วยสายเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เฮ้ใครยิงไม่รู้ไม่รู
3: ้เฮ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพับพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

0: เอโคเซเว่น SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจโคริชเชียงใหม่โทร053 242 888
1: Run Forward Extra We play all the hits

0: มสวยครบจบที่อนาสตาเซีย
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานจัดกิจกรรมรักทะเลรักแสมสารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสักครู่ประมาณติดตามรายละเอียดครับ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานจัดกิจกรรมรักทะเลรักแสมสารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมุ่งหวังสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ครับ
8: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานจัดกิจกรรมรักทะเลรักแสมสารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวว่ากองทัพเรือได้น้อมนำแนวทางพระราชทานและให้การสนับสนุนพัฒนาการดำเนินงานโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมุ่งหวังสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางพระราชดำริให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9: กองทัพเรือได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการโดยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายการใช้ประโยชน์พื้นที่เกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียงรวม9เกาะเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการและได้ปฏิบัติการสำรวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันผมขอชื่นชมความตั้งใจและความร่วมมือของทุกท่านที่ช่วยกันส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
8: สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการการปลูกป่าชายเลนปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ทะเลและกิจกรรมพัฒนาเก็บขยะภายในชุมชนโดยมีข้าราชการกำลังพลกองทัพเรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่กว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พัชรินทร์เกตแก้วเกี้ยงสทร5สัตหีบรายงาน
2: และมาปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:21 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:27 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:53 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:48 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:36 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:51 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคาร าญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:38 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:08 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:39 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:50 น.ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ู่ MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Turn it on
1: Oh yeah
0: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra

0: Human Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
4: ไม่มั่นใจเลยหน้าโซมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูป

0: We'll be right back with more hits.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ำกลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกัด

0: 0818242888
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0วินาที
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลเดินหน้าทลายแหล่งผลิตนำเข้าและจำหน่ายเครื่องสำอางที่นำไปใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกายไม่ผ่านมาตรฐานอย.ตรวจยึดของกลางได้กว่า 36,500 ชิ้นมูลค่ากว่า 22 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรหรอครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือเดินหน้าทลายแหล่งผลิตนำเข้าและจำหน่ายเครื่องสำอางที่นำไปใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกายพร้อมตรวจยึดของกลางผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยาไม่มีทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้ลงพื้นที่เข้าตรวจค้น3จุดสามารถตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำนวน 2,596 ชิ้นยาไม่มีทะเบียนจำนวน217ชิ้นเครื่องมือแพทย์จำนวน240ชิ้นรวมถึงฉลากและแผ่นพับโฆษณาจำนวน 14,592 ชิ้นรวม 35,645 ชิ้นมูลค่ากว่า22ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลได้กำชับอย.ประสานแพลตฟอร์มดิจิทัลทุกแห่งให้เร่งตรวจสอบและปิดกั้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่แสดงฉลากภาษาไทยรวมถึงแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบและกวาดล้างแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างเข้มงวดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ลักลอบนำเข้าเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารอันตรายไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com No filler Just killer hits Mumford Extra Music non-stop

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร02-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้ง
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: หารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18 นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินมาตรการตรวจสารเสพติดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน2รายพร้อมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดาชี
1: ข้าตังข้าตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็นโฮลิสติกเฟรชมีทที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon 2สีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยา
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยข้อมูลว่าได้ดำเนินมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถก่อนการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยจากเหตุอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงโดยผลการตรวจเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาตรวจพนักงานจำนวน157รายไม่พบผู้มีผลตรวจสารเสพติดขณะที่ในวันที่20พฤษภาคม2569ตรวจจำนวน141รายพบผู้มีสารเสพติดจำนวน2รายภายหลังทราบผลตรวจได้สั่งให้พนักงานดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรรวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยและการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขต่อไปทางนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและจะไม่มีการยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการโดยสารรถไฟและประชาชนทั่วไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะนำประชาชนในการดูแลสุขภาพและลดผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ยังคงส่งผลกระทบในหลายพื้นที่โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจและปัญหาสุขภาพในระยะยาวจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบค่าฝุ่นละอองก่อนออกจากบ้านและติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอหากค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงควรปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทเพื่อลดการนำฝุ่นจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้านขอให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งรวมถึงหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษสะสมสูงเช่นถนนที่การจราจรหนาแน่นหรือจุดที่มีควันจำนวนมากนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนงดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าเผาหญ้าหรือการจุดธูปในปริมาณมากพร้อมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมภายในบ้านด้วยการทำความสะอาดและดูดฝุ่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสำหรับการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศในช่วงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

หนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าฟังแล้วอารมณ์ดีนะครับ At My Worst งานจาก Pink Sweat นั่นเองนะครับสวัสดีชาวมันฟอร์เวิร์ด Extra FM 88ด้วยในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับเย็นๆเราเจอกันแบบนี้เหมือนเคยเลยนะครับกับผมเจภัสวัตพัฒนาเทียนนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเย็นวันนี้ช่วยกันดูแลเพลงได้ช่วยกันส่งข้อความรายงานการจราจรนะฮะบอกกันได้ว่ารถติดอยู่เส้นไหนหรือเปล่าเบื่อหรือเปล่าบางทีรถติดมันช่วยอะไรไม่ได้แต่ช่วยฮีลใจได้ด้วยเสียงเพลงนะครับอยากขอเพลงอะไรพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงสากลที่อยากฟังนะครับส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยแล้วเดี๋ยวเจจัดให้นะครับทุกเพลงเลยอยู่ด้วยกันจนถึง2ทุ่มครึ่งจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่นะฮะมาถึงเพลงนี้ครับงานจาก Craig David และนี่คือ World Filled with Love ที่คุณคิดถึงและอยากฟังครับ

0: อยากให้คุณฟังชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าลองคิดตามดูนะฮะถ้าวันหนึ่งคุณส่องกระจกแล้วคุณรู้สึกว่าผิวคุณเนี่ยมันใสเรียบสม่ำเสมอนะครับไม่ต้องพึ่งฟิลเลอร์อะไรใดๆเลยนะครับความมั่นใจมันจะมาเต็มแค่ไหนสู่ขวัญคลินิกครับเขาออกแบบทรีทเมนต์เฉพาะผิวคุณโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นทรีทเมนต์3โปรแกรมนะครับที่เขาจะจัดให้ตามปัญหาผิวมูลค่า 2,999 บาทนะครับและฟังแบบนี้แล้วคุณอยากจะได้แล้วใช่ไหมวันนี้เจมีมาแจกกันด้วยนะครับใครอยากจะได้นะครับและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทางLINE แอนด์มันฟอร์เวิร์ดนะฮะลงทะเบียนครั้งเดียวไม่ต้องลงหลายๆครั้งด้วยนะครับพิมพ์เลย88ตัวเลขนะครับชื่อคลื่นเราเนาะ88เว้นวรรคตามด้วยสู่ขวัญคลินิกฮะส่งมาที่ LINE แอนด์มันฟอร์เวิร์ดตอนนี้เลยครับคุณจะได้ทรีทเมนต์3โปรแกรมตรงนี้นะครับที่เจ้าหน้าที่เขาจะดูแลให้คุณตามปัญหาผิวมูลค่า 2,999 บาทฟรีไปเลยส่งมาที่ LINE @manforward นะครับแล้วเดี๋ยวรอเป็นผู้โชคดีได้เลยครับ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักนึงแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: หลายคนดูจากเวลาแล้วรู้เลยนะครับว่าเจต้องมาบอกว่าเราต้องไปฟังเพลงกันต่อทางออนไลน์กันแล้วนะครับ live.man/extra.com นะครับเดี๋ยวทางวิทยุเนี่ยก็จะมีรายการจากทางสถานีนะครับเพราะฉะนั้นคลิกไปฟังออนไลน์กันต่อได้เพลงที่รออยู่นะครับดัวลิป้านะฮะกับ Training Seasons ครับ I'll take my pride standing for you Now I'm not blind Shanna Spiro นะครับกับ Die on this hill จ้า I'm on the verge of caving in I run back to the top Now I'm Mr. Charisma I blow Escobar แล้วก็มีเทมิมปาล่า X กับเจนนี่ด้วยกับ Dracula Just get in the carคลิกตามกันมานะ live.man/extra.com ครับผม
1: คลื่นลูกใหม่ connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra
2: stay with us and we'll be right back with more hits มัน forward extra 18

0: ที่ Facebook
1: The Palm Garden
2: เมาส์ใจกับไมค์คุณ
3: ยัง
4: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเมาส์ใจเน็ตคุ้มสะใจแบบ
2: Oh my gosh
4: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปีเล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนไมค์คุ้มทุกโปร Oh my god คลิกเลย My by N

0: ิกมาที่ Facebook
1: ตระปามกาเดน
2: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: มพ์แอสไซน์ MUN2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น. 0 วินาที
2: Music that moves the city forward. Mumford Extra.

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ต้อนรับกลับเข้าสู่ Manforward Extra FM 88ทางวิทยุด้วยนะครับอยู่ด้วยกันในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect กับเจภัสวัตด้วยนะฮะมีคำถามครับผมถามว่าแต่ละคนเกิดปีไหนกันครับโหยมันจะเป็นการเสียมารยาทหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรนะครับคือจะมาเตือนครับเพราะว่ามีหมอมอดหมอเด็กขอเล่าเนี่ยเป็นเพจทาง Facebook นะครับเขาออกมาบอกว่าใครที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535เอ๊ะคุณหรือเปล่าควรจะไปตรวจเลือดดูนะครับสำหรับไวรัสตับอักเสบ B ครับสักครั้งหนึ่งเพราะว่าคนที่เกิดก่อนปี2535เนี่ยนะครับตอนนั้นยังไม่มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนนะครับสำหรับไวรัสตับอักเสบ B แล้วคุณอาจจะยังไม่ได้รับวัคซีนคุณอาจจะมีเชื้อนี้อยู่ในตัวครับแล้วก็ไม่รู้ตัวมันยังไม่แสดงอาการนะครับจนถึงจุดๆนึงอะนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจก่อนเจอก่อนรักษาก่อนก็จะเป็นอะไรที่ดีมากอ่ะเลยมาบอกกันนะครับกับชามันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าว่าคุณเกิดปีไหนหลายๆคนต้องไปฉีดต้องไปเช็คแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้อง

0: ดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อแล้วก็ฟังเพลงกันต่อกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88นะครับเพลงที่จัดรอไว้แล้วมีความคิดถึง DNCE กับ Toothbrush นะครับจัดไปและพัทุมมีเสียงดีนะครับ Didi Swim กับ Guilty ด้วยThat's So True จาก Gracie Abrams นะครับ อยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตฟังเพลงกันเพลินๆนะครับอีกครึ่งชั่วโมงอยู่ด้วยกันนะฮะมัน Forward Extra FM 88กับคลื่นลูกใหม่ Connect จ้า
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์@ MUN 2010หรือโทร

0: ญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณเขตสาทรกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณเขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารประกอบพระราชพิธีทางศาสนาและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยก่อนทรงประกอบพิธีตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างอาคารก่อนเสด็จไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารอย่างเป็นทางการและทรงประกอบพิธีทางศาสนารวมทั้งทรงหลังทักษิโณทกและพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาก่อนพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นสนฉัตรไว้เป็นที่ระลึกก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับทั้งนี้มูลนิธิปอเต็กตึ๊งได้จัดสร้างอาคารศาลเจ้าไตฮงกงหยกขาวเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลและเป็นการแสดงความจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยเชื้อสายจีนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงติดตามความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568อย่างใกล้ชิดพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายลงเป็นลำดับแล้วก็ตามในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัว10ตรีกองประจำการบรรชิตยวงสุวรรณสังกัดกรมทหารราบที่13ณบ้านเลขที่16หมู่ที่1ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมซึ่งเสียชีวิตจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษหลังปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติด้วยความกล้าหาญและเสียสละ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่22-27พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

special นะครับงานจาก Lizzo featuring กับ Setsa นะครับ Man Forward Extra FM 88และคุณคือคนพิเศษของเราทุกคนเลยนะครับชาว Man Forward Extra นะและคนพิเศษก็ต้องได้อะไรพิเศษถูกไหมแต่จะพิเศษไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันอย่างเป็นทางการนะครับใครยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับมาเจอกันทาง LINE @manforward นะครับเซิร์ชได้เลย LINE @manforward แล้วก็มาเป็นเพื่อนกันคลิกลงทะเบียนในครั้งแรกเท่านั้นขอข้อมูลเล็กน้อยนะครับทำให้เรารู้จักกันแล้วก็หลังจากนั้นคุณจะได้ขอเพลงคุณจะได้ร่วมสนุกเกมและติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจาก Man Forward Extra แน่นอนรบกวนนะครับอย่างเช่นตอนนี้อยากฟังเพลงอะไรก็บอกเจกันได้ในโค้งท้ายๆแล้วนะครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ Man Forward Extra Smart Money
1: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Manforward Extra We play all the hits There's been

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: องตาลโทร0910787777
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: มารีแล็กซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮอข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสำนักพระราชวังแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม พ.ศ. 2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปผาสะหรือปอดและพระวักกะหรือไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่ซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตือ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: Manforward Extra.

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ไอแอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com บุ๋ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้
1: อ๋อยัง

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนำเข้าข้าวโพด GMO จากสหรัฐ1 ล้านตันไม่กระทบเกษตรกรไทยพร้อมชี้วางมาตรการคุมราคาจำกัดกรอบนำเข้าชัดเจนไม่เกินกว่าที่กำหนดขณะที่ฟีฟ่าปล่อยทีเซอร์โกฟุตบอลโลก2026ลิซ่าแบล็คพิงค์ร่วมศิลปินระดับโลกพร้อมสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกร่วมร้องเพลงประจำทัวร์นาเมนต์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: ดาชิน
1: างสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแสดงความกังวลต่อกระแสข่าวการเตรียมนำเข้าข้าวโพด GMO จากสหรัฐจำนวน1ล้านตันว่าขณะนี้ยังไม่มีประเด็นน่ากังวลเนื่องจากประเทศไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่า20ล้านตันต่อปีขณะที่ผลผลิตภายในประเทศมีเพียงประมาณ5ล้านตันจากความต้องการเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราว9ล้านตันส่งผลให้ยังคงขาดแคลนอยู่ประมาณ4ล้านตันประเทศไทยจึงจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบทดแทนเช่นปลายข้าวรำข้าวและมันเส้นรวมถึงการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในอาเซียนซึ่งปัจจุบันนำเข้าจากกัมพูชายังมีข้อจำกัดขณะที่การนำเข้าจากเมียนมาก็ลดลงเนื่องจากมาตรการควบคุมปัญหาการเผานางสุปจีระบุว่ากรณีที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับสหรัฐเป็นการดำเนินการของภาคเอกชนไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในช่วงห่วงโซ่การผลิตโดย MOU ดังกล่าวไม่ใช่สัญญาซื้อขายแต่เป็นเพียงทางเลือกสำรองในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนพร้อมยืนยันว่าการนำเข้าจะยังคงอยู่ภายใต้กรอบของการค้าโลกหรือ WTO ไม่ได้เป็นการเพิ่มปริมาณนำเข้าเกินกว่าที่กำหนดย้ำรัฐบาลมีมาตรการป้องกันเกษตรกรไทยอย่างชัดเจนโดยกำหนดให้ต้องรับผิดชอบผลผลิตภายในประเทศก่อนจึงจะสามารถนำเข้าได้และใช้สัดส่วนการนำเข้า3ต่อ1พร้อมควบคุมราคาขั้นต่ำเพื่อป้องกันผลกระทบด้านราคาต่อเกษตรกรไทยทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่การสั่งนำเข้าข้าวโพดเพิ่มเติมแต่เป็นการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบเพื่อรักษาเสถียรภาพภาคการผลิตอาหารสัตว์และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปิดท้ายข่าววันนี้กันที่ฟีฟ่าปล่อยทีเซอร์โกฟุตบอลโลก2026ลิซ่าแบล็คพิงค์ร่วมศิลปินระดับโลกพร้อมสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกร่วมร้องเพลงประจำทัวร์นาเมนต์สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเผยแพร่ทีเซอร์เพลงโกซึ่งเป็นเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยมีศิลปินระดับโลกร่วมสร้างสรรค์ผลงานทั้งลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยจากวงแบล็คพิงค์รวมถึงเรม่าศิลปินจากไนจีเรียและแอนนิต้านักร้องชื่อดังจากบราซิลโดยการร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ในวงการดนตรีและกีฬาเมื่อลิซ่ากลายเป็นศิลปินชาวไทยคนแรกที่ร่วมขับร้องเพลงประจำฟุตบอลโลกโดยในทีเซอร์เผยภาพลุคสปอร์ตเกิลสวมชุดกีฬาโทนสีเหลืองน้ำเงินพร้อมโชว์ท่าเต้นพลังสูงและเอกลักษณ์การทำมือเป็นสัญลักษณ์ตัวแอลสำหรับเพลงโกมีกำหนดการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันที่21พฤษภาคมนี้ผ่านช่องทาง YouTube ของ FIFA และทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทั่วโลกนอกจากนี้ลิซ่ายังมีกำหนดขึ้นแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สนามซูฟีสเตเดียมเมืองลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันที่12มิถุนายนนี้ร่วมกับศิลปินระดับโลกเคทตี้เพอร์รี่ฟิวเจอร์และไทล่าและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร0532 48

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: คุณ Development Group Wintry City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintry City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintry City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่ Wintry City Resort นะคะ
2: Month Forward Extra

0: We'll be right back with more hits.
1: กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นไอของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นไออาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นไออาร์คิเทค Facebook กลิ่นไออาร์คิเทค

าเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง20,000ต้นๆประกันนาน

0: จต้องที่มิโยพาณิชย์ทุกสาขา
1: ก้าวแรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
2: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุนคลินิก
3: สร้างแบรนด์ยุคใหม่แค่มี AI ก็พอแล้วมา
4: ไม่ได้
5: ยอดขายที่ฝันกำไรก้อนโตจะฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับ AI จริงๆหร
4: อเฮียคิดมาค่อยเก่งอ่ะทำยังไงอ่ะ
5: ไม่ต้องห่วงเฮียเราบรรจงคิดให้ที่นี่จ่ายเงินแล้วบรรจงคิดให้คุ้มแน่นอนบรรจงคิดเราคือแบรนด์ Creative Consult เราวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทุกกระบวนการบรรจงคิดให้ด้วยใจไม่ใช่ AI พร้อมเริ่มธุรกิจทันทีบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ Facebook บรรจงคิด

0: www.mymac.com
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: คลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.man/extra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ั่วไปเซิร์ช Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เฮ้ย
3: ไม่รู้ไม่รู
4: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

music.

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลหรือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิต

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on, tune in, and turn up the hits. Mumford Extra.

keep watching. ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra We

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

music.

0: จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์แอสไซน
1: ์ Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Hit play And let the music take over Mumford Extra Music non-stop
2: Let me tell you.

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรม

0: Win Clinic อยู่ในโครงการเชียงใหม่ Business Park ซอย5 Facebook Win Clinic หรือทาง LINE @Win Clinic
1: เซฟเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหัดรถ

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: We'll be right back with more hits.รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
1: ้
0: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น
2: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: เฮ้ย
4: ไม่รู้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

0: ลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: เตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันเช็คเต็มตาเหมือนนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาท
2: เปิดเทอมนี้ต้องมี iPhone เครื่องใหม่
3: รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพัน
2: ดาวเริ่มแค่ 4,990
3: จะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัด
2: เซลฟี่ก็เป๊ะ
3: เก็บครบทุกรายละเอียด
2: รายเดือนเริ่มแค่990เท่านั้น
1: ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com